0: ในพี่สู่ลงในเวลังไปโยลองคือซอทุกวันสิพอฮักตะกาเนี่ยเจียของชุมตอนใดจะลองคือซอของชูก็เลยบอกกับแม่มาริยาสิทุกเรื่องใหญ่พระตะกาที่เหนื่อยก็ดำสงจองตัวลอยที่เหนื่อยผู้ทางโดยหลักจะหอบเอิญไปในวิชูวิลองคือซอของชูสิ่งร้อยทั้งนี้ที่เหนื่อยก็ดำน้ำจีนจองเตอร์บาทหิวเชียสีแก่มาตุยทุกลักคาร์โดของดาสุเอลเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของเดนซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวองไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเช่นเดียวไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแมงจัดยาหนาวก็แห่งช่วยเหลือเนื้อชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกคุ้มพื้นแบกตำพันแบกจงการแบกตื้อเก่งที่กำแบกมาทุกแมงไม่พูดไม่อีควาติโบกุ้งดันบ่อไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชุดดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวองแบกตักดวงจับเด็กที่คิดพื้นเผยชัดเติมโหนมาบังหมอหมาเชื่อหลังและพี่ชูชุดความสิ้นเจริญชุดยิ่งเด่นตามสัตว์นึกความดีโดดเด่นลีทันลีจีวีก็เฉลียวลำมีเหลือเงาวีก็เหนื่อยที่ปานเซนดาววีเช่นเจ้าปู่ด่านจุดนั้นมาไม่เท่ติ่งเย่ชิ้นเดียวนี้กับตัวเฉลียวปวดหลังนอนคัดก็ยิ่งด้วยตอนเด่นคุยเกลือคุยยาที่บอกแม่มังไทยดังเราล้างบิดให้ดีเขาเป็นแดดซึ่งจะเหลือแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยบินลำอันเพชรบาทมัวหมันกู้โหลมาเนิบเนินโจงเจ็ดซึ่งจะหอบก็เดี๋ยวเกียรติเดี๋ยวจ่าเนิบเดี๋ยวสมบูรณ์ปกสมแข็งขันยันยันเพิ่มที่เหนื่อยจ่าเนิบเงียบที่มีบิดต่อเลยที่เหนื่อยผู้หรือบิดต่อแห่งจองกับยาเด่นซึ่งช่วยเหลือตัวเองที่เหนื่อยสักดีเหนือเวียสักดีบางหมู่สักดีฝ่องเบิ้ลที่เหนื่อยดังพอเพื่อเกิดความตัวก็ยาเด่นแบบนึกวันซึ่งจะหูเซอร์ก่อนจะฟ้องเงินด้วยความทัดทุกแนวที่เหนื่อยดังสูงจังหวนเศร้าเราทัดเกาะช้ำหนังบีบทัดบาดบีบทัดติ่งบีบทัดเงียบบีบทัดหลักที่เหนื่อยท่านช่วงแผ่นขวานนายชิ้นชู้บริโภคเกิดผัวแม่มาเรียชื่อแหล่งชดตะกับที่เหนื่อยเชียมชุดก่อนเลยบาดชิ้นชู้ชุดแหล่งจอยจีเอ็มยินเย็นเช้าบาดพรบาดแห่งท่าน
1: อาเมน
0: เพื่อเชียมเจ้าของเวียนกับผู้ชดชู้ดับคิดพุกmỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và làm dương lòng thương xót của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và làm dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những lời khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy.vào tay của ma quỷ và tay sư dữ, tin tưởng vào thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.